0: ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
1: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

0: ทรงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกู้ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพลังงานแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้ว
1: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปีบริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงได้เป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
3: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
4: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนีโญออนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลัก

0: นื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทางด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่มีชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
6: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
5: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกได้รับการ การอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23-25 22-25 และ14-16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวภาริจพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเบรนท์โอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาวิโอโคบาลีมือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเลนนาร์ดคาวเพลย์เมเกอร์วัย18ปีของไบเออร์มิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อมทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัวอาซานเวราโอโก้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกูราเซาโกดีวัวและเอกวาดอร์ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
8: 1นาทีกับกปท.จากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2. ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด 3. ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับชื่อยี่ห้อรถยนต์หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ความประสงค์ในการใช้รถวันเดือนปีรวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้ค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1ใน10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
13: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
14: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิ้วซิ้วซิ้วสิคุ้มกว่า
15: สายบุญยางเฮาวัดยุใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
16: ไปกันเลย
17: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
18: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
19: ป้าอยากไล
18: ่สบู่
19: ยาสระผม
18: ผงซักฟอก
19: ยาสีฟัน
18: น้ำตาล
19: นมข้น
18: กาแฟ
19: น้ำปลา
18: น้ำมันหอย
19: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
18: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
20: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
18: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
21: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
22: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย

0: เดลต้าเอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชินนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชินนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
2: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota
4: ชินนนท์เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกลุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สวัสดีครับคุณป้า
7: ฮะป้า
8: ป้า
9: ป้า
8: ว้าย
9: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
10: นี่เลย
11: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
10: ธรรมชาติธรรมชาติ
8: อ่ะลุงใช้ซะ
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
14: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
14: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิ้ลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
19: 95.5 กิฟต์แองเจิ้ลเรดิโอ

0: กำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่
3: ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: อัดแน่นเต็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: โกโฮเซลสวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: ภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชินนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชินนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: Toyota ชินนน
2: ท์สวัสดีครับคุณป้า
3: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
6: อะลุงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิ

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
2: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
4: 3ลีตรก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปโป
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
3: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับเอชีฟเก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรารีโวกระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่งครอสเอสยูวีกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เวลาสรถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31 พฤษภาคม 2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
6: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
2: ลาเต้ท็อปปะ
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบ

0: หารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chuo Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chuo Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชัวเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota ช
1: ินนนท์ทำไมต้องซื้อเอ็กซ์ตร้าซองจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ฮะป้า
4: ป้า
5: ป้าว้าย
6: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
7: นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
6: ธรรมชาติธรรมชาติ
9: อ่ะลงใช้ซะ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
13: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
11: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลเจ

0: ารเต็มกล่อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย

0: เดลต้าเอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มองหารถมือสองคุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shuo Shinnon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shuo Shinnon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
2: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Shuo Shinnon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
6: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
11: กิฟต์แองเจิล 95.5

0: you ain't nothing.
1: กิฟต์แอนด์จ๊อบ 95.5

ไรที่เธอเข้ามาขยี้หัวใจของผมทำไม

0: แกงลืมไม่ได้อ่ะก็ไม่จำเป็นต้องลืมก็ได้นะ
1: หมดเวลาห้องซ้อมแล้วครับ
2: โ
3: อ้ยมันมันเลย
4: มาๆๆๆๆกลับๆๆๆๆเก็บของเก็บของ
5: กิฟต์แอนด์ซอน 95.5

ีกค่ะไม่ได้จับที่เธอจะไปแต่จับที่ฉันคงทำไม่ได้

0: กิฟต์แอนด์ซอน 95.5
1: ขอบคุณมากครับ

อกให้เวลาหยุดท้ายแล้วเราจะลืมคนที่ควรลืมและยังสักลืมคนที่ควรจำลืมเรื่องที่ละเลยมาตลอดเวลาแต่รู้ตัวตลอดเวลาว่าควรทำลืมคนที่เราเป็นหน้าหนีเรารู้ตัวอีกทีว่าควรฟังสุดท้ายแล้วเราจะลืมทั้งคนที่เยินยอเราแล้วพออีกวูบเดียวเดินไม่นานเกินรอก็ลืมคนที่เกลียดเราซะเข้ากระดูกดำลืมเพลงที่เคยชอบฟังลืมหนังที่เคยชอบดูลืมคนใจร้ายที่ตอนสุดท้ายแม่งก็ไม่ชอบสุดท้ายแล้วเราจะ

0: แน่นเต็มกล้อง
1: เพียรสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟ
3: ไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
1: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปโปะ
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
8: Go Wholesale สวัสดีครับ
9: Go Go Go We are Go Wholesale
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: หารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chuo Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chuo Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชัวเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: กาแฟเขาช่อง
3: สวัสดีครับคุณป้า
4: ป้า
5: ว้าย
2: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
5: ไม่มีเวลากลัวแพ้
2: นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
2: ธรรมชาติธรรมชาติ
5: อ่ะลงใช้ซะ
6: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมสักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
12: 95.5 กิฟต์แองเจิลเรดิโอ

0: เน้นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
1: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มเท

0: แต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สายบุญยางเฮาวัดยูใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
3: ไปกัน
4: เ
3: ล
4: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
5: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
6: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
5: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันครอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติขอให้ประชาชนมั่นใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายยศชนานวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่า wellness ในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่ดีการท่องเที่ยวไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและการจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การนำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจฮาลานมาบูรณาการควบคู่ไปกับ Wellness Economy ซึ่งถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของภาคใต้ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงาน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา13นาฬิกายอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบพันบาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
3: นายจุมพ์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
4: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะออกประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมารายได้ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นอีกหน่อยคนก็ไม่มาเป็นที่มาของการที่จังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้เข้าสู่ระบบ
3: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
5: นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแลก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
6: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กลับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี้
5: ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
7: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้องคุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยน้ำเงินหรือเปล่า
5: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสว.ผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค

0: ผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
2: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื้อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื้อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
3: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอย .12 ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยกรมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
4: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคา

0: กลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้หากการเสนอชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้นางฮันวัย58ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 33,071 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาลดลงร้อยละ65เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 96,400 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 1,700 รายACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซูเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับเทเลปานกลาง1 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา9:13 น.สูงกว่าระดับเทเลปานกลาง70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7:02 น.สูงกว่าระดับเทเลปานกลาง41 เซนติเมตรและเวลา17:39 น.ต่ำกว่าระดับเทเลปานกลาง44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49 น.
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
5: ไม่ใช่แค่แดดแต่ต้องเจอมลภาวะผิวอาจยิ่งคล้ำหมองใหม่ Biore UV Body Serum ให้มากกว่ากันแดดช่วยเพิ่มการปกป้องมลภาวะเห็นผลได้ใน14วันผิวดูกระจ่างใสมั่นใจ Double Block Biore
6: Go Wholesale สวัสดีครับ
7: Go Go Go We are Go Wholesale
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: เพื่อผู้ประกอบการ
1: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
2: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: เขาช่อง
4: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
7: อติอติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
8: ไอ้ยาอติอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคทจว.มปช.มวม.ณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานแหล่งเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน
2: ายทศพรศรีสมานรองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานครั้งที่2/2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทำป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางในอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนพร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งของความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยง
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนเชื่อมโยงผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคคาดจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า100ตัน
4: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Food Fiesta ระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาดจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายเพื่อช่วยระบายผลผลิต รักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยภายในงานมีผู้ประกอบการและเกษตรกรจากทั่วประเทศนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายกว่า20บูธอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและมะพร้าวน้ำหอมสำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้พรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากจังหวัดชุมพรศรีสะเกษและอุตรดิตถ์รวมถึงมังคุดและเงาะในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีมะม่วงแฟนซีจากจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
5: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักใดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักใดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจับค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ดังนั้นการเข้ามาตัดถนนหรือทำประโยชน์ในพื้นที่หลังจากนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเต่ามะเฟืองในกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี้
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้อง

0: ตะกั่วป่ารายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลซึ่งเกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529โดยอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพรัสเซียทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงรัสเซียข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยนิวเคลียร์อย่างจงใจและเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวขณะที่รัฐบาลยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโอนทรัพย์สินของอิหร่านไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สำหรับการบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของอิหร่านโดยนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสั่งการให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาทรัพย์ประเภทใดของอิหร่านแต่ดูเหมือนจะไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจะขึ้นอยู่กับที่สหรัฐปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสื่อเวียดนามรายงานว่านครโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งเป้าสร้างตำแหน่งใหม่ 900,000 ตำแหน่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2573ขณะเดียวกันนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าที่จะคงอัตราการว่างงานรายปีให้ต่ำกว่า4%และเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะจาก87%ในปีนี้เป็น89%ในปีพุทธศักราช2573นอกจากนี้ยังคาดการว่าประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชากรของนครโฮจิมินห์อย่างน้อย96%ภายในปีนี้และครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมราว62%ของประชากรวัยทำงานทั้งนี้ทางการนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและยกระดับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2คะแนนและอันดับโลกล่าสุดของทีมนักตบสาวไทยหล่นจากอันดับ20มารั้งอันดับ24ของโลกสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20

0: 20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกนัดแข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปี US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เนลลี่คอดามือ1ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พา67สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ที่รอบนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์พา68ตามด้วยชอนอึนกีทำ1ตามด้วยชอนอินกีจากเกาหลีใต้และเจนนิเฟอร์จากสหรัฐสกอร์รวม5อันเดอร์พา208เท่ากันรั้งอันดับ3ร่วมส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกตีเกินไป1โอเวอร์พา72สกอร์รวม1โอเวอร์พา214หล่นจากอันดับ17ร่วมมารั้งอันดับ24ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันนฤการ2โอเวอร์พา215อันดับ25ร่วมเท่ากับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรเมเอริยาจุฑานุการ6โอเวอร์พา219รั้งอันดับ53ร่วมการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอตแลนติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันวิ่งผลัด 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศลมกรดทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2ภูริพลบุญสอนไม้ที่3ชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังในไม้ที่4วิ่งส่งไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 38.64 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เจ้าภาพไต้หวันได้เหรียญเงินด้วยเวลา 38.80 วินาทีและไต้หวันทีม B คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 40.76 วินาทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวีซ่าให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการออกวีซ่าดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันที่15มิถุนายนที่นครลอสแอนเจลิสเพียง10วันขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านเปิดเผยว่าทีมงานสตาฟและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมชาติอิหร่านได้กำหนดใช้เมืองตักซอนประเทศเม็กซิโกเป็นฐานฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากมีการขอย้ายสถานที่เก็บตัวจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เซนอลสโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดวางแผนคว้าตัวมอร์แกนกิฟไวท์เพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเสริมทัพหากพลาดการได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่โอกาสในการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยุโรป2ฤดูกาลล่าสุดด้วยด้วยเหตุนี้ทัพปืนใหญ่จึงเตรียมแผนสำรองไว้โดยหันไปให้ความสนใจกับมอร์แกนกิฟไวท์ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดอะซันสื่อของอังกฤษรายงานว่ากิฟไวท์มีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทัพปืนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ค่าตัวนักเตะอาจอยู่ในระดับสูงไม่แพ้โรเจอร์เมื่อพิจารณาจากที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้ตั้งค่าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางของทีมไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งกิฟไวท์อาจจะมีราคาพอๆกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: จะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
2: ลาเต้ท็อปโปะ
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความ

0: สนับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัมยูนิฟ
1: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
3: เ
2: ล
3: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
4: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมสักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
4: เอาน้ำส้มด้วยนะ
6: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
4: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ
3: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: แน่นเต็มกล้อง
1: เพียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟ
3: หายหายหายคิวคิวคิวหายคิวยูเอสพี
1: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
5: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
6: ลาเต้ท็อปโป
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: นับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม UNIF
1: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
2: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
1: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
1: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตังงี้ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: เต็มกล้องเพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปชัดสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
3: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนเลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: รสแท้กาแฟไทยกลมกล่อมกลิ่นหอม
5: กาแฟเขาช่อง
6: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
7: ไปกันเลย
8: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
9: ์อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ได้ทั้ง4นัดในศึก Nations League สนามแรกเตรียมกลับมาแข่งสัปดาห์ที่2ที่ Indoor Stadium หัวหมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2: วันนี้เวลา 8:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียด